0: 很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。
1: 危机总在最不经意间降临。
2: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคน
0: 既然当到医生，那我们可能对每个病人要负责。
1: 在最危机的时刻，在急诊的方寸之间，他们托举起生的希望。

0: ช่องทุ่งเลยแต่ว่าลักษณะของสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงตับนะครับแล้วก็อยู่ในกลางช่องท้องอันนึงซึ่งอันเนี้ยสงสัยว่าจะมีการทำให้ลำไส้ฉีกขาดบางส่วนครับแล้วก็อีกส่วนนึงนี้อยู่ตรงกระดูกก้นกบยกขึ้น
1: เลย
0: เคยออกแรงสู้กันเตะไปข้างหน้า
1: เอาวันเนี่ยเตะคอนข้อมาคอนข้อ
0: โอเคจะมีเลือดหน่อยหน่อยเลือดอยู่รอบๆบ่าวตรงสปิโนลีนอลเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่าคนไข้ค่อนข้างที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมเพราะว่าไม่สามารถทำโดยแพทย์ทั่วไปได้เราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เก่งมากพอในการที่จะเข้าไปหยุดผ่าตัดห้ามเลือดหรือซ่อมแก้ไขลำไส้ครับก็เลยต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ขอความเห็นว่าเราควรจะรักษาด้วยวิธีไหนต่อการสูญเสียเลือดในช่องท้องจากการบาดเจ็บอวัยวะภายในครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ช่วยเหลือคนไข้โดยการให้เลือดแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมคนไข้นำเข้าสู่การผ่าตัดครับ
2: 类似的案件在翁旁地区经常出现
3: ที่เนี่ยอุบัติเหตุมันจะไม่ได้เหมือนอุบัติเหตุในเมืองอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นรถชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอุบัติเหตุที่นี่ที่เจอบ่อยจะเป็นในลักษณะของสงครามเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนที่มีแบบว่าสงครามอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพวกเศษระเบิดอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าโดนที่ใดที่หนึ่งของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะโดนหมด
2: 由于境内的医院设施遭到破坏，许多缅甸民众只能仰赖泰国边境的医院，这也为医务人员带来了不小的负荷。在人道主义的驱使下，医院全力抢救。一般情况下，手术室的工作大多隶属于专科部门。昆拉沃很想参与，却分身乏术。
4: แล้วว
2: ัน
4: น
2: ี้
4: คาดว่าจะได้ร่วมผ่าตัด
0: วันนี้ผมคิดว่าน่าจะยุ่งตลอดทั้งวันนะครับก็ทำหน้าที่หลักของเราครับเป็นการดูแลห้องฉุกเฉินในวันนี้ครับที่ของเราจะไม่ได้มีการทำผ่าตัดที่ห้องฉุกเฉินนะครับเรามีการเตรียมคนไข้ให้สเตเบิลแล้วก็จะส่งเข้าสู่ห้องผ่าตัดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยผ่าตัดที่แบบพร้อมมากกว่ารวมถึงทีมดมยาเหมือนเราเป็นคนกลางคอยประสานงานแล้วก็คนไข้ก็จะได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยครับ
2: ใน急诊部时间就是生命每一个瞬间都可能改变结局医护团队必须迅速判断果断行动
5: Before you feel this tiredness any heartbeat fast or slow
6: things can change very rapidly and you always have to be prepared for that that is the nature of things in the A&E
7: briefing and all
6: actually a lot of it is about knowing what thepotential dangers are anticipating it so that you are not caught off guard this is also one of the things that I really enjoy about emergency medicine
2: 即便已经在前线工作了15年对努尔哈云来说如何面对生离死别仍是最难适应的一关
8: dealing with deathIs something that I face a challenge every single time I handle these kind of cases. I guess being a mother makes me more prone to all these emotions. And then I'll just step aside and then like compose myself first. I get my emotions right first to allay my own emotions, and I come back.
2: 生命的轨迹瞬息万变，这是急诊部最深刻的命题。纵使结局难以预料，医护人员依然守护着每一个生命。
9: 护士可以帮你。One moment I see them alive, the next moment they die. It just hits me deeper lah. I'm not gotten used to death, even though I've seen so many. But personally, I have.

0: 眼，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。在中国台湾，医疗界当前的核心问题便是医务人员人手不足。
1: 你要能变通才能在这边就是活下来这样子。
0: 人手不足导致在职的护士们承担着更繁重的工作。
2: 其实在急诊，如果你没有一直被搭理，你要很开心，表示你问题不大。
0: 急诊部面临的真正考验，很多时候并不在于病症本身。
3: 体温还没有。
0: 在泰国达府，急诊室的实习医生昆拉沃一早便忙得不可开交。除了面对病患，今天还来了四名医学系的见习生要跟他学习。此时，两名来自缅甸的伤者来到了医院。他们起初在边境的小型医疗站接受治疗，随后转送到了翁旁医院。
3: วันนี้มีผู้ป่วยนะครับส่งมาจากฝั่งชายแดนครับเขามีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มชนชาติพันธุ์กับพวกในประเทศพม่านะครับก็เป็นผู้บาดเจ็บจากสงคราม
4: พี่ดีเอ็นอาร์ไหมคะ
3: เอาอันตีให้ดีคนนี้ซีดนะเนี่ย
4: ใช่ที่จะปุ๊บแม
3: ่สองทุ่งเลยแต่ว่าลักษณะของสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงตับนะครับแล้วก็อยู่ในกลางช่องท้องอันนึงซึ่งอันเนี้ยสงสัยว่าจะมีการทำให้ลำไส้ฉีกขาดบางส่วนครับแล้วก็อีกส่วนนึงนี้อยู่ตรงกระดูกก้นกบยกขึ้นเลยเคยออกแรงสู้กันเตะไปข้างหน้า
4: วันนี้เตะคนข้อมาคนข้อ
3: โอเคเลือดอยู่รอบๆบ่าวตรงสปิโนลีนอลเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่าคนไข้ค่อนข้างที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมเพราะว่าไม่สามารถทำโดยแพทย์ทั่วไปได้แล้วอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เก่งมากพอในการที่จะเข้าไปหยุดผ่าตัดห้ามเลือดหรือซ่อมแก้ไขลำไส้ครับก็เลยต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ขอความเห็นว่าเราควรจะรักษาด้วยวิธีไหนต่อการสูญเสียเลือดในช่องท้องจากการบาดเจ็บอวัยวะภายในครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ช่วยเหลือคนไข้โดยการให้เลือดแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมคนไข้นำเข้าสู่การผ่าตัด
0: 类似的案件在翁旁地区经常出现
5: ที่เนี่ยอุบัติเหตุมันจะไม่ได้เหมือนอุบัติเหตุในเมืองอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นรถชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอุบัติเหตุที่นี่ที่เจอบ่อยจะเป็นในลักษณะของสงครามเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนที่มีแบบว่าสงครามอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพวกเศษระเบิดพวกระเบิดอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าโดนที่ใดที่หนึ่งของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะโดนหมด
0: 由于境内的医院设施遭到破坏，许多缅甸民众只能仰赖泰国边境的医院，这也为医务人员带来了不小的负荷。在人道主义的驱使下，医院全力抢救。一般情况下，手术室的工作大多隶属于专科部门。昆拉沃很想参与，却分身乏术。
3: วันนี้ผมคิดว่าน่าจะยุ่งตลอดทั้งวันนะครับก็ทำหน้าที่หลักของเราครับเป็นการดูแลห้องฉุกเฉินในวันนี้ครับที่ของเราจะไม่ได้มีการทำผ่าตัดที่ห้องฉุกเฉินนะครับเรามีการเตรียมคนไข้ให้สเตเบิลแล้วก็จะส่งเข้าสู่ห้องผ่าตัดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยผ่าตัดที่แบบพร้อมมากกว่ารวมถึงทีมดมยาเหมือนเราเป็นคนกลางคอยประสานงานแล้วก็คนไข้ก็จะได้รับการ